สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่16กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศหรือ ASDF ของญี่ปุ่นเผยว่าอากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk อาจประสบอุบัติเหตุตกหลังตรวจพบเศษซากลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งจังหวัดโทโทริเศษซากที่ว่านี้อาจมาจากอากาศยานลำนี้ ASDF สูญเสียการติดต่อกับอากาศยานลำนี้ซึ่งกำลังบินอยู่เหนือหน้าน้ำสากลประมาณ50กิโลเมตรทางเหนือของจังหวัดแล้วราว13:00 นของวันอังคารที่15กันยายน ASDF ระบุว่าอากาศยานลำนี้หายไปจากเรดาร์ในเวลานั้นอากาศยานลำนี้ประจำอยู่ที่ฐานปฏิบัติการทางอากาศมิซาวะในจังหวัดอาโอมอริในภาคเหนือของญี่ปุ่น ASDF กล่าวว่า Global Hawk บินขึ้นจากฐานมิซาวะแล้วราวเวลา 10:20 นASDF ระบุว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมความมุ่งหมายของการบินครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผย Global Hawk มีความยาวราว15เมตรสูง5เมตรและ2ปีกรวมกันแล้วกว้าง40เมตรอากาศยานนี้สามารถบินติดต่อกันได้ราว36ชั่วโมงและสามารถปฏิบัติภารกิจสอดส่องลาดตระเวนได้จากระดับความสูงราว 20,000 เมตรด้วยการใช้กล้องอินฟราเรดความคมชัดสูงญี่ปุ่นเริ่มจัดซื้ออากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk ในปีงบประมาณ2558เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสอดส่องลาดตระเวนปัจจุบันมี Global Hawk จำนวน3ลำประจำการอยู่ที่ฐานมิซาวะ Global Hawk นั้นลำหนึ่งนั้นกล่าวกันว่ามีราคาราว 17,000 ล้านเยนหรือ3,650ล้านบาทนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะประกาศรายชื่อคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ช่วงเช้าของวันพุธที่16กันยายนก่อนเดินหน้าปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่17ตำแหน่งของคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการทั่วไปที่เปิดการประชุมขึ้นเมื่อเวลา 10:00 นของวันพุธที่16หน้าสำนักงานใหญ่ของพรรคในกรุงโตเกียวรองหัวหน้าพรรคนายอาโซทาโร่เลขาธิการพรรคนายซูซูกิชุนอิจิประธานคณะกรรมการวิจัยนโยบายนายโคบายาชิทากายุกิและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนายนิชิมุระยาสุโตชิล้วนรั้งตำแหน่งเดิมนายคาจิยามะฮิโรชิผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั่วไปนายมุระอิฮิเดกิซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภานายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการพรรคนายมาชิโนฮิโรคาซึประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายองค์การและการรณรงค์ของพรรคและนางซูซูกิทากาโกะประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็รั้งตำแหน่งเดิมด้วยนางทากาอิจิกล่าวว่าเธอกำลังมุ่งจัดตั้งกรอบการทำงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากจุดแข็งของทั้งพรรคและรัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักๆได้อย่างบรรลุผลสำเร็จตามที่เธอได้ให้คำมั่นไว้ในการหาเสียงของเธอรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับที่ดินและอาคารของญี่ปุ่นที่ถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งนี่รวมถึงชาวญี่ปุ่นผลการสำรวจที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่15กันยายนแสดงให้เห็นว่าราวร้อยละ 0.06 ของที่ดินจดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศในจำนวนนี้สหรัฐมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดด้านการถือครองที่ดินที่ร้อยละ 27.2 ตามมาด้วยจีนที่ร้อยละ 22.5 และไต้หวันที่ร้อยละ 7.7 ผลสำรวจแสดงให้เห็นด้วยว่าราวร้อยละ 0.2 ของอาคารที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศจีนนำหน้าด้านการถือครองอาคารที่ร้อยละ 44.2 ตามมาด้วยไต้หวันที่ร้อยละ 18.6 และสหรัฐที่ร้อยละ 11.3
รัฐบาลญี่ปุ่นตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนด้วยเพื่อระบุตัวผู้เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารนั้นๆผู้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติผลการสำรวจพบว่าบุคคลเหล่านี้ถือครองร้อยละ 0.46 ของที่ดินจดทะเบียนและมากถึงร้อยละ 1.07 ของอาคารจดทะเบียนรัฐบาลวางแผนใช้ผลการสำรวจนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนโยบายต่างๆในอนาคตเกี่ยวกับชาวต่างชาตินายคิฮารามิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวต่อกลุ่มสมาชิกรัฐสภาจากหลายพรรคการเมืองว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทางนี้ประธานและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของ ICC ถูกสหรัฐคว่ำบาตรนายคิฮาระกล่าวเรื่องนี้ในรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่15กันยายนในระหว่างการพบปะกับสมาชิกของสมาคมรัฐสภาจากหลายพรรคการเมืองเพื่อการพิจารณาทบทวนการทูตด้านสิทธิมนุษยชนบรรดาสมาชิกรัฐสภากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลร้องขอรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นโดยเร็วกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นจดหมายร้องขอต่อนายคิฮาระเมื่อวันอังคารที่15ในจดหมายระบุว่าพวกเขาประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างรุนแรงที่สุดและเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นยื่นประท้วงอย่างชัดเจนต่อมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรโดยทันทีนายคิฮาระตอบกลับว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดเพราะศาลดังกล่าวช่วยรับประกันหลักนิติธรรมหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งสร้างกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนนายโรเกอร์เติร์กข้าดวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้พัฒนา AI และประเทศต่างๆนอกจากนี้เขายังกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีโอด้วยในเติร์กกล่าวว่าเรากำลังอยู่บนขอบเหวของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนกลับได้ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพวกเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อมนุษยชาติรุ่นต่อๆไปด้วยเขากล่าวเสริมว่าปัจจุบันผู้คนพึ่งพาบริษัททรงอิทธิพลเพียงไม่กี่แห่งแทบจะโดยสิ้นเชิงในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา AI ที่เหมาะสมสำหรับมวลมนุษยชาติเขากล่าวเตือนว่าอันตรายจาก AI ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่กำลังเกิดขึ้นจริงและเห็นได้ชัดเจนแล้วแต่เขาก็ยอมรับเช่นกันว่า AI มีศักยภาพมากมายที่จะช่วยพัฒนามนุษยชาติและมีผู้คนหลายพันล้านคนได้รับประโยชน์จาก AI กันแล้วเมื่อกล่าวถึง AI agent ที่ตัดสินใจและกระทำการได้ด้วยตัวเองนั้นเขากล่าวว่าสิทธิมนุษยชนทั้งหมดกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีชีวิตและอาหารสิทธิในความเป็นส่วนตัวสุขภาพและความปลอดภัยในเติร์กได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มการกำกับดูแลและการตรวจสอบบริษัทด้าน AI จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่16กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศหรือ ASDF ของญี่ปุ่นเผยว่าอากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk อาจประสบอุบัติเหตุตกหลังตรวจพบเศษซากลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งจังหวัดโทโทริเศษซากที่ว่านี้อาจมาจากอากาศยานลำนี้ ASDF สูญเสียการติดต่อกับอากาศยานลำนี้ซึ่งกำลังบินอยู่เหนือน่านน้ำสากลประมาณ50กิโลเมตรทางเหนือของจังหวัดแล้วราว 13:00 นของวันอังคารที่15กันยายน ASDF ระบุว่าอากาศยานลำนี้หายไปจากเรดาร์ในเวลานั้นอากาศยานลำนี้ประจำอยู่ที่ฐานปฏิบัติการทางอากาศมิซาวะในจังหวัดอาโอมอริในภาคเหนือของญี่ปุ่น ASDF กล่าวว่า Global Hawk บินขึ้นจากฐานมิซาวะแล้วราวเวลา 10:20 ASDF ระบุว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมความมุ่งหมายของการบินครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผย Global Hawk มีความยาวราว15เมตรสูง5เมตรและ2ปีกรวมกันแล้วกว้าง40เมตรอากาศยานนี้สามารถบินติดต่อกันได้ราว36ชั่วโมงและสามารถปฏิบัติภารกิจสอดส่องลาดตระเวนได้จากระดับความสูงราว 20,000 เมตรด้วยการใช้กล้องอินฟราเรดความคมชัดสูงญี่ปุ่นเริ่มจัดซื้ออากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk ในปีงบประมาณ 2558เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสอดส่องลาดตระเวนปัจจุบันมี Global Hawk จำนวน3ลำประจำการอยู่ที่ฐานมิซาวะ Global Hawk นั้นลำหนึ่งนั้นกล่าวกันว่ามีราคาราว 17,000 ล้านเยนหรือ 3,650 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะประกาศรายชื่อคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ช่วงเช้าของวันพุธที่16กันยายนก่อนเดินหน้าปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่17ตำแหน่งของคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการทั่วไปที่เปิดการประชุมขึ้นเมื่อเวลา 10:00 ของวันพุธที่16หน้าสำนักงานใหญ่ของพรรคในกรุงโตเกียวรองหัวหน้าพรรคนายอาโซทาโรเลขาธิการพรรคนายซูซูกิชุนอิจิประธานคณะกรรมการวิจัยนโยบายนายโคบายาชิทากายุกิและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนายนิชิมุระยาสุโตชิล้วนรั้งตำแหน่งเดิมนายคาจิยามะฮิโรชิผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั่วไปนายมุระอิฮิเดกิซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภานายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการพรรคนายมาเชโนฮิโรคาซึประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายองค์การและการรณรงค์ของพรรคและนางซูซูกิทากาโกประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็รั้งตำแหน่งเดิมด้วยนางทากาอิจิกล่าวว่าเธอกำลังมุ่งจัดตั้งกรอบการทำงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากจุดแข็งของทั้งพรรคและรัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักๆได้อย่างบรรลุผลสำเร็จตามที่เธอได้ให้คำมั่นไว้ในการหาเสียงของเธอรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับที่ดินและอาคารของญี่ปุ่นที่ถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งนี่รวมถึงชาวญี่ปุ่นผลการสำรวจที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่15กันยายนแสดงให้เห็นว่าราวร้อยละ 0.06 ของที่ดินจดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศในจำนวนนี้สหรัฐมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดด้านการถือครองที่ดินที่ร้อยละ 27.2 ตามมาด้วยจีนที่ร้อยละ 22.5 และไต้หวันที่ร้อยละ 7.7 ผลสำรวจแสดงให้เห็นด้วยว่าราวร้อยละ 0.2 ของอาคารที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศจีนนำหน้าด้านการถือครองอาคารที่ร้อยละ 44.2 ตามมาด้วยไต้หวันที่ร้อยละ 18.6 และสหรัฐที่ร้อยละ 11.3
รัฐบาลญี่ปุ่นตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนด้วยเพื่อระบุตัวผู้เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารนั้นๆผู้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติผลการสำรวจพบว่าบุคคลเหล่านี้ถือครองร้อยละ 0.46 ของที่ดินจดทะเบียนและมากถึงร้อยละ 1.07 ของอาคารจดทะเบียนรัฐบาลวางแผนใช้ผลการสำรวจนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนโยบายต่างๆในอนาคตเกี่ยวกับชาวต่างชาตินายคิฮารามิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวต่อกลุ่มสมาชิกรัฐสภาจากหลายภาคการเมืองว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทางนี้ประธานและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของ ICC ถูกสหรัฐคว่ำบาตรนายคิฮาระกล่าวเรื่องนี้ในรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่15กันยายนในระหว่างการพบปะกับสมาชิกของสมาคมรัฐสภาจากหลายภาคการเมืองเพื่อการพิจารณาทบทวนการทูตด้านสิทธิมนุษยชนบรรดาสมาชิกรัฐสภากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลร้องขอรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นโดยเร็วกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นจดหมายร้องขอต่อนายคิฮาระเมื่อวันอังคารที่15ในจดหมายระบุว่าพวกเขาประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างรุนแรงที่สุดและเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นยื่นประท้วงอย่างชัดเจนต่อมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรโดยทันทีนายคิฮาระตอบกลับว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดเพราะศาลดังกล่าวช่วยรับประกันหลักนิติธรรมหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งสร้างกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนนายโรเกอร์เติร์กข้าดวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้พัฒนา AI และประเทศต่างๆนอกจากนี้เขายังกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีโอด้วยในเติร์กกล่าวว่าเรากำลังอยู่บนขอบเหวของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนกลับได้ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพวกเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อมนุษยชาติรุ่นต่อๆไปด้วยเขากล่าวเสริมว่าปัจจุบันผู้คนพึ่งพาบริษัททรงอิทธิพลเพียงไม่กี่แห่งแทบจะโดยสิ้นเชิงในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา AI ที่เหมาะสมสำหรับมวลมนุษยชาติเขากล่าวเตือนว่าอันตรายจาก AI ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่กำลังเกิดขึ้นจริงและเห็นได้ชัดเจนแล้วแต่เขาก็ยอมรับเช่นกันว่า AI มีศักยภาพมากมายที่จะช่วยพัฒนามนุษยชาติและมีผู้คนหลายพันล้านคนได้รับประโยชน์จาก AI กันแล้วเมื่อกล่าวถึง AI agent ที่ตัดสินใจและกระทำการได้ด้วยตัวเองนั้นเขากล่าวว่าสิทธิมนุษยชนทั้งหมดกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีชีวิตและอาหารสิทธิในความเป็นส่วนตัวสุขภาพและความปลอดภัยในเติร์กได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มการกำกับดูแลและการตรวจสอบบริษัทด้าน AI จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น